0: ำ
1: ละเบิกอัลลอฮุมมะละเบิกละเบิกลาชะรีกะละกะละเบิกอินนัลฮัมดะวะนนิอะมะตะละกะวัลมุลก์ลาชะรีกะละละเบิกอัลลอฮุมมะละเบิกละเบิกลาชะรีกะละกะละเบิกอินนัลฮัมดะวะนนิอะมะตะละกะวัลมุลก์ลา

ำละบัยกัลลอฮุมมะละบัยละบัยกะลาชะรีกะละละบัยอินนัลฮัมดะวันนิอามะตะละกะวัลมุลก์ลาชะรีกะละละบัยกัลลอฮุมมะละบัยละบัยกะลาชะรีกะละละบัยอินนัลฮัมดะวัน